0: with your man in Miami.
1: Material girl.
0: Chanel's and pearls.
2: Li Chang, Chang Chang. I woo. วันนี้ พี่ จะใส่ของ แม่ นะ คะ เด็ก โบราณ คะ ต้อง ใส่ ทีละ นิด นะ คะ ทีละ นิด ทีละ นิด เด็ก กัน นะ จ๊ะ แล้ว ก็ ค่อย ๆ วาง ลง นะ คะ หรือเปล่า จ๊ะ พี่ ใส่ เด็ก โบราณ นะ คะ ทรง ผม นี้在你身边，老是因为陪伴，不内满含压变静，压变静，真好听啊！哦哦耶！
3: Next one, please give me cock, cock. It's cock. It's in English. I still remember the first time I went to America. I was in the airplane. I asked flight attendants that, can I get a cola? And she asked me.Excuse me, I keep saying cola, cola, cola, but it was not cola, it was cock. It was

0: shopping with Shemaine in Miami.
1: Material girl.
0: Chanel's and pearls.
2: ในชั้นเปลี่ยนเราใช้เย็นในไทยเปลี่ยนวันนี้มันทันยาเปลี่ยนจริง

0: pussy popping with your man in Miami.
1: Material world.
0: Chanel's and pearls.
2: ลีจ้าจ้าจ้าอายุวันนี้เป็นสายโซเดียมโบราณนะคะเดี๋ยวลองค่ะต้องใส่ทีละนิดนะคะทีละนิดทีละนิดเด็กกันนะจ้าแล้วก็ค่อยๆลองลงนะคะแล้วก็จ้าเป็นสายโซเดียมโบราณนะคะทรงผมนี้ใจในฉันเปลี่ยนเราใช้ยังไงไปเปลี่ยนวันนี้มันหายากเปลี่ยนจริง